สีลังกุมพังอามังบางจีโลโลโบหามสีบังดูดามนอนข้างยาสีนอนบีจางเรลีจางอียักดิมตอนเป็ดอันตั้งยังเรอาลาสีนอราบีมังบางสมดามเสียงปังยังสีสมดามเสียงปังยัง

0: ลงนั่งนั่งโจจารีบอง
1: ละปอนะปอนังลิตุมกาบิลุนบริมาลุนอาจจะแม็กอังเดงลงเป็นอสอนสอนลุนอาร์จิกลงตังโลลากิอากาสวานิติฟูนอนสตูดิโอกุริยาปอร์ปอร์ไพทรอกซิเบลงโลเตเดลฮิเป็นปัจจัตฮินดีอลัมเป็นเบิร์ตาอาร์จิกลงโปละเป็นปอร์ไพทรอกซิรามินิทพอบเลงโลเตเดลฮิเป็นปัจจัตอิงลิสอลัมเป็นเบิร์ตาอาร์จิกลงโป

นอนหัดจองนั่งลีตุมลุนจิตัวลุนอาจจะแม็กอังเดงลองเป็นจิงค่าเคสิสกิลุนลุนอาร์จิกลงตั้งโลอดุนทูลุนจิตัวลุนอาจจะแม็กอังเดงลองเป็นเทคหลังจุนเคสิสกิลุนลุนอาร์จิกสินะอาลุนอัลลัมทีนิลีเป็นนังลี

นอนเฮดจองนั่งลิตุมอิงลิซาลูนาใจแม็กอังเตงอลองเป็นเซลินาโกเมสกิโลนาลุนอาร์จิกลงตังโลอดุนทูอิงลิซาลูนาใจแม็กอังเตงอลองเป็นชากีราละเป็นริฮานากิโลนาลุนอาร์จิกสินังอาลอนาลัมทีCan't remember to forget you.

ดอนมาเรียตุมนางลิตุมรองรูปใจเมกอังเดงลองเป็นกิซอยเกเรตเกเทกอบังผู้กัมซิงตารุลาเป็นฮุดบังผู้เซมซอนอินเตียตุมอังบงจิฮุจิพุตอาร์จิลองอีกตังลอลาเกอากาสวานีดิผู้อาดุนทูอาจจะไม่กังเดงดำเดียพรังปีนี้สารลำเทอาจุกสินังปีนี้สารลำเทลักเกจูโนและเร็กโดกลองโนและกังแฮบมาเตกะเฮโนอฮอร์มูเป็นกะศึกษาปอพันซีกิปูดามลำเทกิมันจูโนปุเกอิจูเกลังโนอาเทกิอิพูเกเตอร์พันซีกิปูดามอิพูและเตอร์ลอเตอิจูตาลังโนดังLa pen recta do opo, la son si, hem teng song along, kilim a klong ta, he no lo te, a te ke, ke hop a kar lo, a jin tak, dak et lo te, kang nye ling ta, e bang ma te, e mi lom bong, ying hep chek po. Ka he no a hor mu pen, ke sik sak ma te, ka tora do po phan. La si, sar palam te lo, chu no le, rek do, klong no le,บางแหบมาติกะเฮโนฮอร์มูเป็นกะศึกษาปอพันปีนี้สารลำเทเกลาปอนเวดลอ

0: ต้องจีลีดอร์ดีอาร์เอดอร์ดีเกดมาเอกิสุงเกโพเกบอยเกโพต้องจากองเจรับนังหรังเจรับนังปุตองลาบังสูอาบงจินลาบังเสือบงครอกเป็นองเก่งรีนิฮัวเก่งรีคาร์ดอมนังกะปาเลคาร์ดีนังกะปาเลเรียบนังเจปังดุกมวยนังเจปังดุกมาเมียตุมลอกตุมอาบงดกอกอาเทดกอกเกจารจูจีดาจอกเจเจทันเทดาจอกเจสีผู้มังหอระสนระทีโรหอระสนระชูมังมังยุนมังมังเทกเทเดตลาซีนังเลียจูนังกอกโลเมียตุมลอกตุมโอเดคาร์ดอม
1: นอนปุทอดอาเมียลินอาตุมตาเมอาองตุมพันกัจจิทักดุนอาลามเทเกลาปุซอนเฮโล
2: เอองอตุมปีเนียร์นี่เกมีปีเนียร์ดับเกมีอันนี่เลยองอเคงรีนี่หัวเคงรีอบองน้าเชลีเทน้าเชลีเกฮารออัลลัมกะลีสุริอัลลัมกะลีอาหุตเคลียนเอกะลีอาดักเคลียนเอกะลีบาสันน้าเชริกะลีบาสุน้าเชริกะลีฮาวาร์กะชิทีกะลีฮาปาดกะชิทีกะลีลัมดงได้กะลีกีดงได้กะลีกินองอปอร์กิซิมอปอร์จิลีดอร์เดกะลีอาร์เอดอร์เดกะลีจูนิงเครงอปอร์จูนิงทีอปอร์เลบางนิงปีกะชิงกีตังนิงสุกะชิงกีตังอูเอชิงบาร์ดูอุดอนชิงบาร์ดูอักลิลังพุโลอังพาร์ลังพุโลโมพุเทอดักโมพิเทอดักโมเทระโมดิงระจอนาร์เจวันระริเซเลเก่งเซเลตัมเมโมนังออร์ดุนโปโมนังชันดุนโปนังองตุนังนิเอตุจิงกิตังอัลังเจทันตังอัลังนังเนสุตัมเมนังเนมุนตัมเมเทตังโลดิงตังโลโบเชอปอร์โลอินตุงอปอร์โลนนเกนิลิตัมเมนังเลนจิร์ตัมเมเมกะเชชาร์เชตังโลโนเชชาร์เชตังโลจุกเลมเทกเทตังโลจุดามเทกเทตังโลริซิเลนังอาชีริเก่งเซเลนังชีริองอาเก่งรินิฮัวเก่งริอบองเป็นอาเทเป็นโบโฮเป็นสิปองเป็นเรปนังเชปังดูมอยนังปังดูองอาร์นามตุนิฮัวร์นามตุมโฮเดย์การ์ดอง
1: ลาซอนสิปุทอดอาองตาอาเมียลินตุมาพันเจทักดุนทุโปลาตาลาปุซอนเฮโล
0: โอ้เมียตุมลอกตุมอาฮอกโลเตมานางนิเมตามีเนลอกตามีนาเป็ดนิโซตามีนิลิงจิรตามีนอนเกเกซาร์โลเตมาเกคริโลเตมาเมกาเวโลเตมานัวเวโลเตมาจุดุนเทกเทจุดังเทกเทจุกเลมเทกเทจุดังเทกเทโลเตมาเนี่ยนางองอาตุมนางนินิฮัวตุมนางเกออดุนซิกันนางโปนางเกจันดุนซิกันนางโปโลเซตานางออดุนนิงเกกูปีจงหอยปมาเกคเลมเทกเทเกดังเทกเทเกตุนเทกเทเกดังเทกเทฮีจินีเนปองหลังจีนี่เนเคพือเทกเทเกทักเทกเทเลกูปูสินาออดอนอีเมเมนังจันอีเมเมปอมาปีนิงจอยเมปอมาเมียตุมลอกตุมคาร์ดอม
1: ลาซอนสิอาเมียลินตุมตะเมอาองตุมพันจิทักดุนทุโปลาโซกะจิทักดุนเกลาปุซอนเฮโล
2: เอเจ้าองค์ตุ้มนิฮูตุ้มบางส่วนลำเละบางส่วนกี่เละปวันนิ่งรีนังจิมาปวันนิ่งหลังนังจิมาบางนังลิสุนังลิโอซาตุ้มตาอุเวอลองเจตองอุดอนอลองเจตองอารองอลองเจตองอาเจอลองเจตองลำบางกัจเจลองกี่บางกัจเจลองมีร์บางกัจเจปัจจอยยังทูบางกัจเจปัจจอยนังลิสุเกปลังนังลิโอซาเกปลังจูเปดาปะจูเปดาปันนี่เนี่ยองค์เก่งรีนิฮูเก่งรีนังนิ่งรีปีดัมท่านังนิ่งหลักปีดัมท่านนนเกนังตุ้มตาเนปุเนปัยตาเฮนัสอนฮูรุยัสอนซาร์ตังโลรีตังโลเมกเชชาร์เชตังโลโนเชชาร์เชตังโลเคลมเทคเทตังโลดัมเทคเทตังโลรีเซเลสิกะนังโปเกงเซเลสิกะนังโปปุสิลานาลามันสิเกวังโลติอองอตุนิฮูอตุยอเดคาร์ดอง
1: ลาซอนสิปุทอดอาองตาอาเมียลินะตุมาพันเจทักดุนทุโปลาตาลาปุซอนเฮโล
0: โอ้เมียตุมลอกตุมปวนาลัมตังเตปวนาคีตังเตบางนิลิโซเกปลังนิลิโซเกปลังตุมยองซูอูเวลองอูดอนาลองอารองอลองอาเจลองลัมเจลองตังโลกีเจลองตังโลเอมิร์เจปาจอยตังโลยังทูเจปาจอยตังโลปูโลเตกูปูจิลังนางออร์เกนางออร์ดูนังโปนางจันเกนางจันดูนังโปเซตาลีคาร์บิอาโซปุเกคาร์บากาโซปุเกเฮมพัวโซเปนักเฮมเทียโซปินักเฮมพัวโซปุเกเฮมเทียโซปุเกบงเจนาโซชิปูบงครอโซซิชิปูปอดมูนิงเครงมูนิงที่มูอันนี่เกเมมูอันนี่เกจอกอันนี่แหละปุเทียดักปิเทียดักเป็นเละบางเวลงเบียตุมฮารลงเบียตุมเปลี่ยนจงเตกังเปลี่ยนทีเตกังบางสัวร้อนบางสัวตังเต็งเป็นเละมูนังลิซาร์เป็นนังลิลาร์เป็นฮริโซเป็นเอจังเป็นอักลิมเป็นอังพาร์เป็นมูเจงตอยวังนังจีมูเจงนีวังนังจีลาซีนิลิตานิลิโซพันนิลิงจีระพันเจปาเรโปเจพาเลงโปเจทันปนบอมโปเจมุนปนบอมโปเมียตุมลอกตุมคาร์ดอม
1: ลาซอนสิอาเมียลินตุมตะเมอาองตุมพันจิทักดุนทุโปลาโซกะจิทักดุนเกลาปุซอนเฮโล
2: โอ้องอตุมนิฮัวตุมปัวลานารามตังเถปัวนาคีตังเถโมเมองจอลโลจอองจอลโลนิลิกิออร์ดอนสิกะนังจีนังเกจันดอนสิกะนังจีโมอาดัมตะเมโมอาซาร์ตะเมโมซาร์เปนโมลาร์เปนโมริโซเปนโมเอจังเปนอาคลิมเปนอังพาร์เปนโมเจงตอยวังโปโมเจงนีวังโป

0: ดอนเรียนวังสินเนพันนั่งเทคล็อกเป็นมังหูฮักสิโดโลเนบังเคลมโฮนั่งเทคล็อกเสียหลังแฮมเมอร์โลนั่งปนเซรักเซรักโลละเป็นหลังนั่งปัจจุนโลกูเป็นเอตโตมอนหลังโนนั่งเคโรโลปูอาหลังเนพันนั่งชินิสิฮันโซปลักวันสินเนบังบิเทนั่งบิดพรีพรีโลเนหลังพันอังตอนอาลัมจะทันเปลี่ยโลเนจิร์ปัวปอตาเนลัมนั่งอาจุดุนลองเนลัมจะทันเด็ดเป็นอาหลังนั่งทันโลเอ้ก็ลาโซดิมเกพัวบังโดใจนี่ตานิงเวสิกินีผู้นั่งสดเด็ดอันโลเล่กูเป็นยาอันนั้นกิสดกอกอาจจะมาปุ่นละดักปุ่นยาจุลโลเนจิร์พัวบังนั่งถักดนโลพรังในพัวตุ่มบีคลายหุดละดักอินุทเฮมีเปียกุลาโดตังหูนิงเวสิอาสมาระตุ่มตาองเฮมดามลาบหุดอัลังอินุทเวทเกดโอปูฮัลลาโซอาโจกูมาเนียตุ่มดามามัดอัลังพานาพรานาร์มุนเด็ดเฮมันตามีไก่ปีลาฮัลลาบังโซอาเลงปียการจงสุยมันตุเนอาริคังดุกอาตุมาพันลาปุซอนกัจจตองดนดุนปุซิจิทันสังเกลังปานหอกมาเตะพรานเกนจิอาเกมังเป็นเล่กัจจ์กลางดนกาลีสิตาจิงกิจะทันรับอาเรียเวองอาสมาราตุมพันกัจจิงตุงาจอกสิจะกลางดนดนปุสิปูปุถอระดับเนจิร์ปัวไบค์เป็นเนสกุตีกังถมดำอพันดำโล 0.4 เป็นสี่จังทุตัยบองนำบนทุโลฮาดักเลร็อกเป็นจังทูเกทายาพันมาเตะออยล์เทงก์อิงปุโลอามัดเนตาเจมังหัวทุหักอาเทสกุตีลงกับจังทูดอลังลาปุซอนเทกลงสิเนจิร์ปัวบังนางปุโลเอ้ก็นางพันเกเฮเมปีกาจงนางกับปะมังหัวเจนามโลนางพันแกอันนิ่งต้องนั่งดอกลงในปีเลนเลยกระดอง
1: ดอนมาเลียตุ่มนางลิตุ่มลาปานาปอร์ลาเมราจัยเมกังเด้งลงเป็นเวลซิงฮันซีเป็นอจอกที่เฮกเป็นจิโรโกลัดปูอาตุโมกิทันปนอาร์จุลงอีกจังล่ะอาดุนทูรูปซิงที่เป็นนี่ดามิงตุงติปินหลังปัวเฮอร์เจอร์เกตอกปูจัดเทคเทเมนตุนี่อาร์เอเต็งนิยมอีไปปัวอารามทีพอยน์มาเตโตมุสุอารังลิเป็นเกตอกปัวฮิปอนอาร์จูดูนิกสินะ
2: Niliman Rupsing ti Nilirang Langmipi Herjelaman ke Tene un e pai Kangting le awe te Kathang ta awe Pirbi long awe pualam Kangting kathang son Malam suet aphan pura Nang le awe te Nita awe pai Pirbi long ne Nang chituji un e La Nepreng doan ke Kituji aphan Jakong ke boy Kalakhadam ji aphanNe kajadi peplengji lapen kituji aphan pura jopangthang ne kajadi pai nang pranmui ipi deji puta iphan kanghon kethe ajaini chiklenon sirkep ra nikep apol linni linthom aserati lup nang op parlalo akipi kaching horwel aldi chepar jangtang si nangke pasampong wet ne phan kepadu pai puthot arani pเปิดเทวังสีชีเลลอาหุดเปบันเป็นเกตลมปาร์ลลุอิงจิลเด็ดเมเนเป็นลังอิงอิดเด็ดเมเนปูนางเนพันจุลังเกปัจจุเป็นลังเอเกเวตเนพันกาลนาลาฮอนลาปุอันไปจิกโลจอนเก็บอัลตานังเพลงสีนางนิริจักนอดดองเป็นเนพันเก่งกำกัจจยอลเนเกทันการหันเกตเฮเป็นเนื้ออุกลอกสีไปโปปุธาปุสีลำดอกเนกทันนางสันทอดการหันเกตเฮกิตีเนียนเอไปตีเนียนเอไปมันตุเนอารกิการเร่งกรุงอาศินิงตามันตุเนเป็นอารกิปารุเวกิวันจิมาปูสินิงนางจอลังลังเกจองทูคลูปรูปจดเกมันปีลบีอัตหักประจำเอลาเลกิอุนปุตักปุเปบาริอาโจเกมิลจิรฮุตาอปูอังคอร์จิปาดูจิปูรีเอปิโอปริปลีซารุมไบนุตาเกซอกกังจาร์ดัมปัตตาลังเปรย์ปัวบังอเวเนฮิรจิรอาลังรอยเป็นกัปปาลีดุนจีปุดุนจองปัจจตกดัมจีอภันกิจุดเกเชงโคนัดเป็นเนอาลังอติอูเกวันตามันตุเนเป็นอาร์กิจอกHirjil ketok pajut thek thek. Nang kehangase manmat kopitong kipulone. Ne arju